0: 3ZZZ 92.3 FM
1: คลีทูเปอร์เซตขึ้น 92.3 FM
2: ว่าด้วยการตำหนิตีเตียนกันการตำหนิแมนเป็นยาที่ขมกินยากย่อมหับยากแต่ว่าดีย่องย่อกันแมนเป็นยาที่หวานแต่เป็นผิดหายหากหลงคำย่อง
3: สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกับพบกับข้าพเจ้าคําใสและกับบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวที่ 92.3 FM แห่งนี้เนาะมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันเสาร์วันที่22ของเดือนสิงหาปี2026เห็นได้ท่านผู้ฟังอยู่ดีมีแห้งเนาะมื้อนี้นี่ก็คือ

เป็นข่าวจากนครหลวงไทเปประเทศไต้หวันในมือวันที่21สิงหาคมว่าไต้หวันแสดงความพอใจเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเฮือจีนรวมไปถึงหน่วยยามชายฝั่งของประเทศจีนในนานนำใกล้ๆที่เกาะไต้หวันเรื่อยๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อกวนในพื้นที่สีเทาที่ออกแบบมาเพื่อกดดันรัฐบาลไทเปแต่แสดงให้เห็นถึงเขตอำนาจของจีนหน่วยยามชายฝั่งของประเทศไต้หวันได้บอกว่าเมื่อวิจัยที่มีชื่อว่าทงจีซึ่งหากับประจำการเมื่อปีที่ผ่านมาปรากฏขึ้นเมื่อระยะของมือวันพฤหัสที่ผ่านมาในตอนดึกห่างจากหมู่เกาะเพิงหูซึ่งตั้งอยู่บริเวณสองแคบไต้หวันและเป็นที่ตั้งของกำลังทัพสำคัญของไต้หวันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 94.9 ไมล์ทะเลแต่เฮือลำลังเกาก็บ่ได้ติดตั้งหรือลากอุปกรณ์ใดๆแต่หน่วยยามชายฝั่งไต้หวันได้ส่งเรือลาตะเวนไปแลนด์พบใส่เรือฮงจีและประกาศเตือนอย่างหนักแน่นให้เรือนั่นออกจากเนื้อที่ดังกล่าวเรือฮงจีอยู่ห่างจากเกาะลิวชิวของไต้หวันไปทางทิศตะวันตกก่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ28ไมล์ทะเลยังคงแลนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หน่วยยามใต้ฝั่งของไต้หวันได้บอกในแถลงการถึงไต้หวันได้พบเห็นเงือทงจีเป็นเทือดมิตรในนานนำแอใกล้เกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาโดยบอกว่ามีการพบเห็นเงือลำนี้ลงไปในน้ำย้อนน้ำย้อนเสือกลงไปในน้ำอย่างหน่อยหนึ่งเทือจึงต้องมีความสงสัยว่าเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการปฏิบัติการสำรวจผิดกฎหมายเป็นข่าวจากนครหลวงกัวเตมาลาประเทศกัวเตมาลาในมื้อวันที่21สิงหาคมว่าประธานาธิบดีเบนาโดอาริวาโลซึ่งเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำของกัวเตมาลากล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางทีวีว่าเต้าเม็กซิกันที่ถูกเนรเทศเดินทางมาด้วยยนต์เกี่ยวกับผู้ที่ถูกส่งตัวกับกัวเตมาลาและถูกส่งตัวกับประเทศบ้าน

ภายใน24ชั่วโมงโดยเม็กซิโกหรือสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไรก็ดีกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโกได้ออกแถลงการว่าเม็กซิโกคัดค้านแนวทางปฏิบัติดังกล่าวพร้อมดำเนินการเพื่อส่งตัวพลเรือนพลเมืองที่ถูกเทียร์ประเทศไปยังอเมริกาโดยบ่ได้ระบุจำนวนถูกโนเรตเทียร์ประเทศหรือค่าใช้จ่ายพร้อมกับแจ้งทางการสหรัฐหู้ถึงการปฏิเสธการเนรเทศชาวเม็กซิกันด้านโฆษณากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบริกาวว่าเหตุผลใดๆพลเมืองชาวเม็กซิกันจึงถูกเนรเทศไปยังประเทศ

ถือนิราเทศแมนมักถือตรงตัวโดยกงกลับไปยังประเทศที่พวกเจ้าถือสันสาดพยพอาจถึกส่งตัวไปยังประเทศที่3หากประเทศบ้านเกิดของพวกเจ้าปฏิเสธในการหับตัวหรือมีสถานการณ์ที่โบปดให้ภายใต้การปราบปรามผู้อพยพของทรานโดนัลด์ทรัมป์หรือขอตกลงในบางครั้งผู้อพยพจำนวนหลายถึกนิรเทศไปยังประเทศที่3ส่วนเม็กซิโกมักจะหับถึกนิรเทศจากสหรัฐโดยตรงบรรดาผู้สันทัดกรณีทางด้านการอพยพกล่าวว่าการตรงคืนชาวเม็กซิกันผ่านโกเตมาลาหรือประเทศอื่นๆอาจมีจุดประสงค์เพื่อเฮ็ดให้การกลับเข้าสหรัฐผิดกฎหมายเป็นเรื่องยากโดยเตือนใหญ่พวกเจ้าไปไกลจากใต้แดนสหรัฐและเม็กซิโกเป็นข่าวจากประเทศสิงคโปร์ในเมื่อวันที่21สิงหาว่าประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมว่ากำลังพิจารณาที่จะกวนป่ามาจูหรือว่ามาจูฟอเรสต์ซึ่งเป็นเนื้อที่สีเขียวมีขนาดถึง23เฮกตาร์อยู่ทางตะวันตกของเกาะโดยจะแบ่งออกเป็น2ใน3ส่วนเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยสาธารณะเพิ่มอีกตึมหลังจากนั้นรุ่นประชาชนกว่า 49,000 คนก็ได้ลงสื่อในคำห้อง2ฉบับเสนอให้รัฐบาลสร้างที่อยู่บ้านพักอาศัยอยู่ทั้งเนื้อที่ที่ว่าเป็นบ่อน6ห้างเป็นสนามกอล์ฟและเนื้อที่ในแบบการค้าเชิงการค้ารวมไปถึงสถาบันเก่าๆและพัฒนาที่อยู่อาศัยสาธารณะเก่าๆมีความสมบูรณ์สูงขึ้นในขณะเดียวกันหลายกว่า700คนที่ได้ลงสื่อในจดหมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของตนเพื่อเสนอให้รักษาป่ามาจูในขณะที่ประชาชนประมาณ 2,000 คนได้เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อแสดงการสนับสนุนธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพหลังจากปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวสภาสิงคโปร์ก็ได้ประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาเนื้อที่สีเขียวไว้หลายกว่าที่วางแผนไว้แต่ดังเดิมแต่ก็บ่ได้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมป่ามาจูเคยเป็นที่ตั้งของสวนยางพาราและสวนปลูกหมากไม้ก่อนจะกลายเป็นเนื้อที่ของทางการรถไฟที่ขนส่งสินค้าและวัสดุประเภทนักจากอูตอเหืออยู่ใกล้เคียงแต่หลังจากนั้นก็ได้มีการให้บริการรถไฟขึ้นสุดลงเมื่อปีพ.ศ. 2535ซึ่งธรรมศาสตร์กลับมาเป็นสีเขียวปกคลุมในเนื้อที่ดังกล่าวสิงคโปร์คาดคะเนว่าจะต้องได้ป่วนป่าตัวทางป่าเพื่อการพัฒนาในแผนการถึง 7,331 เฮกตาร์ในขณะที่การสูญเสียเนื้อที่ป่าในอนาคตมีขนาดใหญ่กว่าอุทยานและเขตอนุรักษ์ธรรมศาสตร์ทั้งหมดในประเทศถึง 1.2 เท่าตามการประมาณประเมินจากแผนการแผนผังของรัฐบาลในเอกสารที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารMDPI ในเมื่อ3ปีที่ผ่านมามีการซ่อมหบประจำปีระหว่างกองทัพสหรัฐกับเกาหลีใต้หรือที่เอิ้นว่าอุนชี Freedom Shield ซึ่งได้ยึดลงอย่างกระทันหันในมือวันที่21สิงหาหลังจากดำเนินไปเพียงครึ่งหนึ่งของการกำหนดการตามเดิมตามการคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำสหรัฐแม้ต้องการให้กระทรวงป้องกันประเทศลดขนาดการซ่อมหบลงโดยให้เหตุผลว่าเป็นการซ่อมหบที่บ่เหมาะสมเป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับสหรัฐ

การตัดสินใจในการสั่งความประหลาดใจให้กับเกาหลีใต้ซึ่งบริหารทราบล่วงหน้าว่าโดนัลด์ทรัมป์จะสั่งลดระดับการสอบหบในขณะที่ท่านโซฮยอนรัฐมนตรีการต่างประเทศของประเทศเกาหลีใต้พยายามอธิบายว่าเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากความเอ็นดีระหว่างสองประเทศแต่ยอมหาว่าเกาหลีใต้ก็ทราบเจตนาของโดนัลด์ทรัมป์มาก่อนการสอบหบเทอร์นี้มีทหารเกาหลีใต้ให้เขาห่วมจำนวน 18,000 คนและกำลังพลจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐอีก11ประเทศเข้าร่วมซึ่งตามกำหนดเดิมแม้จะดำเนินไปจนฮอดวันที่27สิงหาการลดระดับการสอบหบจึงสร้างความวิตกกังวลต่อเกาหลีใต้และพันธมิตรอื่นของสหรัฐในภูมิภาคโดยเฉพาะญี่ปุ่นและไต้หวันซึ่งพึ่งพาหลักประกันด้านความมั่นคงจากรัฐบาลวอชิงตันเป็นการสอบหบหวมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพันธมิตรทางด้านความมั่นคงและเป็นสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาสหรัฐในการช่วยปกป้องเกาหลีใต้จากเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าในอดีตโซลจะเคยสนับสนุนการลดหรือระงับการสอบหบเพื่อเปิดทางให้เกิดการเจรจากับรัฐบาลเพียงอย่างก็ตามการตัดสินใจอย่างหีบด่วนของโดนัลด์ทรัมป์ไอ้เธอนี่เหตุให้เกิดคำถามว่าสหรัฐอาจลดกำลังทหารประมาณ 17,000 คนที่ประจำการอยู่ในเกาหลีใต้เพิ่มเติมหรืออาจเปลี่ยนจุดยืนเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยบ่ปรึกษาพันธมิตรความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงยังคือเข้ากับประเด็นการค้าและภาระค่าใช้จ่ายของเกาหลีใต้ในการสนับสนุนกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้จ่ายเงินประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อสนับสนุนการประจำการของทหารสหรัฐในประเทศพอเพียงพอร่วมถึงให้ดำเนินตามการตามคำมั่นสัญญาลงทุนประมาณ 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยกเลิกการเลือกปฏิบัติต่อบริษัทสหรัฐอีกท่านทรัมป์ก็ยังบ่พอใจที่เกาหลีใต้บ่เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านสถานการณ์ดังกล่าวได้เหตุเกิดให้มีเสียงเหียกห้องในเกาหลีใต้ลดการพึ่งพาสหรัฐและเพิ่มความสามารถในการปกป้องตนเองถึงแม้ว่ารัฐบาลโซนยังยืนยันว่าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองบ่จำเป็นแต่อาจผลกระทบต่อบรรดาเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศในขณะที่ประธานาธิบดีอีเจยองผู้นำของประเทศเกาหลีใต้พยายามลิงเห็นการลดการสอบหบในแง่บวกสื่อส้มการตัดสินใจของท่านโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นความพยายามอย่างหอบคอบเพื่อสร้างสันติภาพพร้อมให้คำมั่นในการเพิ่มงบประมาณทางด้านของการศาสตร์เกาหลีใต้ควรรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองหลายขึ้น

0: การเป็นคนออสเตรเลียหมายความว่าอะไรในขณะที่ความเป็นพลเมืองถูกนำมาใส่ในวาทกรรมทางการเมืองเพื่อพิจารณาว่าไผควรเป็นส่วนหนึ่งของประเทศหรือบ่ความซับซ้อนของความเป็นพลเมืองทั่วโลกเฮ็ดให้เรื่องนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นเอนเรียสเล่าได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียมาเป็นเวลา20ปีแล้วหลังจากอพยพมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ในฐานะผู้ที่อยู่แบบทาวอนเฮนรี่สามารถอยู่ในออสเตรเลียได้อย่างบ่มีกำหนดเฮ็ดเวียกและเรียนหนังสือลงทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพหรือว่าเมดิแคร์ขอยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้านเฮือนสนับสนุนญาติพี่น้องที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับสถานะผู้อยู่ทาวอนและยืนขอสัญชาติได้แต่ในกรณีของเฮนรี่เล่าบอกว่าเล่าจะบ่ยืนขอสัญชาติเพราะนั่นหมายถึงการสละสัญชาติเนเธอร์แลนด์ของเล่าประเทศเนเธอร์แลนด์จำกัดการถือ2สัญชาติดังนั้นหากเฮนรี่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียนเล่าจะเสียสัญชาติเนเธอร์แลนด์โดยอัตโนมัติข่อยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียคนเดียวแต่นั่นหมายความว่าสำหรับข่อยคนที่ข่อยหักอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์และหากข่อยสละสัญชาติเนเธอร์แลนด์หากข่อยกลับไปเบิ่งแย่งพ่อแม่ย่ำเพิ่นเฒ่าแก่หรือด้วยเหตุผลอื่นๆข่อยก็บ่สามารถอยู่ได้ดนถึง3เดือนอาทิตย์นี้พวกเฮาจะได้ฟังเหตุผลว่าเป็นหยังผู้อพยพบางคนจึงเลือกที่จะเป็นพลเมืองของออสเตรเลียเป็นหยังบางคนจึงตัดสินใจบ่เป็นพลเมืองออสเตรเลียและพวกเฮาจะมาตั้งคำถามว่าความเป็นพลเมืองหมายความว่าอย่างใด
1: เอากลับมาฟังข่าวดีจังน้อยนึงเนาะสําหรับผู้ที่กินเงินเบี้ยเลี้ยงต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุหรือว่าเงินเบี้ยบํานาญเนาะเงินเพนชั่นบ่หรือว่าเงินอย่างว่างงานหรือหยังก็ตามเนาะมีข่าวดีมาอันนี้ก็มีประชาชนชาวออสเตรเลียกว่า 5,000 คนเนาะที่จะได้รับผลประโยชน์เนาะจากการที่ว่าให้เงินเพิ่มที่จะเริ่มในเดือนกันยานี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มที่ว่าทุกๆ2อาทิตย์น่าจะเพิ่มขึ้นสําหรับผู้ที่ว่าเป็นโสดประมาณ36ดอลลาร์80เซ็นต์และสําหรับผู้ที่ว่าเป็นมีคู่ผัวเมียก็จะได้ 55.60 ดอลลาร์เนาะสําหรับเงินอันนี้มันเงินอันเอทเพนชั่นเนาะเงินสําหรับผู้อาวุโสผู้เกษียณอายุแล้วอาการสําหรับผู้ที่เก็บเงินว่างงานเนาะซอกหาเวียกหั่นก็สําหรับผู้ที่เดียวหรือว่าพ่อแม่เดียวก็สิได้ 16.16 ดอลลาร์20ดอลลาร์แต่ก็เงินสําหรับซอยครอบครัวซอยพ่อแม่มันยังก็สิเพิ่มขึ้น20ดอลลาร์90เซ็นต์สําหรับผู้ครอบครัวเดียวแล้วก็สําหรับผู้ที่มีผัวเมียก็สิได้แต่14.80เนาะแล้วก็มีเงินอันที่ว่าซอยสําหรับแคเรอร์ก็ขึ้นเงินอัพสตาร์ดี้สําหรับผู้ที่ไปเฮียนมันยังก็ขึ้นคือกันเนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็เงินที่ว่าซอยผู้ที่ว่าเซาเฮือนเนาะผู้ที่ไปเซาเฮือนนั่นเงินเรนแอสซิสแตนท์ฮะเงินของทางรัฐบาลก็สิขึ้นอันนี้ก็เพิ่นสิขึ้นเนาะอันนี้ก็คือเพิ่นเว้าว่าแหละไปว่าเพิ่นสิเริ่มขึ้นเดือนหน้านี้ก็เริ่มวันที่20ของเดือนเซปเทมเบอร์หรือว่าเดือน9เดือนกันยานี่เนาะแปลว่าอันนี้งบประมาณนี่ก็บางคนอาจจะว่าโอ้คือได้น้อยแท้แม่นแซ่อันนี้ก็คือเพิ่นว่าเนาะประชาชน5ล้านกว่าอันนี้งบประมาณตกเป็นเงินถึง4โกดดอลลาร์เพิ่นได้4,000ล้านดอลลาร์เนาะในการซอยเหลือในครั้งนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเงินอื่นๆอีกเนาะที่ว่าซอยเหลือทางด้านอันนี้นี่เพราะว่าเพิ่นซอยเกี่ยวกับเรื่องค่ะและก็คือเว้าข้าพเจ้าเว้าผ่านมาก็การเปลี่ยนแปลงสําหรับเริ่มวันที่20นี่ก็ได้รับเงินนี้ขึ้นและก็นอกจากนี้ก็สําหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศแม่นอย่างซี่หั่นน่ะก็สิมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะหากว่าก็มีการอัตรีลดลงเนาะมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู้ที่ว่าเดินทางไปต่างประเทศหากว่าอยู่โดนแม่นอย่างซี่เนาะก็อาจเงินอาจจะลดลงหรือว่าอาจจะถูกตัดลงมาอย่างซี่ก็ต้องสอบถามเพิ่มเติมอีกเนาะก็มีอีกข่าวเนาะที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันนี้ในหลายประเทศก็มีการ ถกเถียงกันเนาะเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องใส่สุดคุ้มหน้าตมแบบตมโดเลยคือแบบเบอร์ก้าเนาะอันนี้ก็หลายๆประเทศก็มาก็มีข่าวนึงมาในอาทิตย์นี้ก็แม่นประเทศโปรตุเกสก็ได้มีออกมาประกาศกฎหมายตัวนี้ยังเป็นทางการเนาะเมื่อวันที่18สิงหาผ่านมานี่แหละไปว่าสั่งห้ามบ่ให้ประชาชนให้ใส่ผ้าคุมปิดบังหน้าในพื้นที่สาธารณะโดยให้เหตุผลว่าอันนี้ก็ไปหน้าก็คือศูนย์กลางของเอกลักษณ์และก็การสื่อสารของมนุษย์ก็ต้องหากว่าไผบ่เคารพกฎหมายคุมหน้านี่ถ้าว่าไปเดินไปย่างเนาะอยู่ตามก็ต้องได้มีการส่งตัวกลับคืนหรือว่าต้องมีการปรับใหม่เป็นเงินถึง 3,000 ยูโรเนาะอันนี้ก็แปลว่าเป็นห้ามออกไปเนาะอันนี้ก็ต้องได้ปรับตื่มกฎหมายใหม่นี่ก็ได้ผ่านสภาไปสดๆท้อนๆในเดือนกุมภาพันธ์ผ่านมานี่แหละแต่ว่าครั้งประธานาธิบดีแอนโตนิโอโฮเซซิโกโรเพิ่นก็ได้มาเซ็นอนุมัติหากมาเซ็นอนุมัติในอาทิตย์นี้เนาะอันนั้นก็แปลว่าเรื่องอันนี้นี่ก็แปลว่าเพิ่นว่าอันสิ่งสําคัญนั่นเพราะว่าคันว่าใส่เครื่องอันนี้แล้วมันคุมปิดหน้าและก็บ่สามารถระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้มันก็เลยยากเนาะก็ยุ่งยากแล้วก็มันจะสร้างความเสียหายแม่หยังซี่เนาะย่านความอันตรายแก่ประชาชนแม่หยังทั้งนี้เนาะเพิ่นก็เลยพูดที่ว่าฝ่าฝืนคือเว้าให้แล้วแปลว่าก็ต้องได้ถือกันปรับใหม่แต่ว่าอันนี้ก็ยกเว้นแปลว่าถ้าว่าบ่จําเป็นแม่หยังซี่ก็ไปว่าให้ใส่หน้ากากเนาะใส่แมสแม่หยังซี่เนาะไปที่ก็ได้หั่นน่ะแต่ว่าบ่ให้ถืออันนี้รวมทั้งการแต่งตัวบ่ว่าสิไปสถานที่สําคัญต่างๆเนาะสถานทูตบ่หรือว่าขึ้นเครื่องบินบ่แม่หยังต่างๆซี่อันนี้ก็สิ่งที่คนออกมาคัดค้านก็คือว่าแล้วก็ปกเขาบอกว่าปกป้องสิทธิสตรีแล้วก็มันก็ยุ่งยากเนาะกับก็ได้ยุ่งยากกับสุดหรือว่าเครื่องคนอื่นว่าซั่นเนาะอันนี้ก็มีการถกเถียงกันการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายอันนี้นี่ก็มีหลายๆประเทศได้นําใช้เนาะมาเล่าสู่ท่านฟังเพราะว่ากับบ่ได้มันมีเฉพาะอันนี้มันโปรตุเกสนี่ก็หาก็เริ่มเนาะส่วนประเทศฝรั่งเศสนั้นเริ่มประกาศนั้นไปว่าเป็นประเทศทําอิฐเนาะเป็นประเทศว่าอันเริ่มให้อันใช้นี่แหละแบบบ่ให้ใส่เครื่องสุดคุ้มหน้านี่ในที่สาธารณะจะอยากใส่อยู่เฮือนบ่หรือว่าอยู่ใส่อันไหนอันนั้นก็ตามเนาะไปว่านี่เริ่มใส่หั่นตั้งแต่ปี2010ประเทศ2011ขอโทษแล้วก็ประเทศเบลเยียมคือกันเนาะไปว่าอันนี้ก็ออกมาเริ่มใส่แต่ปี2011คือกันแล้วก็บุลการีนี่ในปี2016หันไปว่าสั่งห้ามเครื่องแต่งกายปิดบังหน้าในที่สถานที่ราชการองค์เฮียนและก็พื้นที่สาธารณะและก็ประเทศออสเตรียได้ออกกฎหมายในปี2017เนาะห้ามปิดบังใบหน้าตั้งแต่4แยกถนนไปฮอดศาลบ่หรือว่าขนส่งสาธารณะไปว่าในที่สาธารณะเนาะกับประเทศเดนมาร์กก็สภาผ่านกฎหมายห้ามใส่ผ้าคลุมหน้าปิดบังหน้านี่ในที่สาธารณะในปี2018แล้วก็ประเทศเนเธอร์แลนด์สั่งปิดหน้าโดยเฉพาะอยู่ในโรงเรียนรถสาธารณะรถโรงพยาบาลและก็อาคารของรัฐเท่านั้นในปี2018แล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นลงมติเห็นชอบสั่งปิดบังแปลว่าห้ามปิดบังใบหน้าในทั่วประเทศเลยเนาะในปี2021เนาะก็คือประเทศอันปอร์ตุเกสก็มาเป็นอันมือสุดท้ายเป็นประเทศสุดท้ายนี่แหละที่ว่าหากับประกาศออกมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องการปิดหน้าต่างๆนี่แล้วก็เนาะท่านผู้ฟังคือสิจื้อได้เนาะโควิด19ผ่านมาก็ได้มีการล็อกดาวน์ปิดต่างๆสาธารณะแบบบ่อต่างๆบ่หรือว่าธุรกิจเนาะมันมีการปิดกันมีการเสียหายก็ได้มีทั้งอยู่รัฐวิกตอเรียเฮานี่แหละก็ได้มีการฟ้องห้องกันเนาะก็กลุ่มผู้ที่ว่าเฮ็ดธุรกิจก็ได้ร่วมตัวกันแล้วก็ให้มีตัวแทนทนายเนาะไปฟ้องห้องรัฐบาลขอเรียกห้องค่าเสียหายก็ในอาทิตย์นี้ก็ผลปรากฏว่าก็ว่ารัฐบาลจ่ายค่าชดเชยคืนเนาะก็ตกเป็นเงิน 37.5 ล้านดอลลาร์เนาะอันนี้เป็นการว่าไกลเกลี่ยกันตกลงอมซ้อมกันแล้วเนาะขึ้นศาลตกลงกันเท่านี้แต่ว่าผลปรากฏว่าบรรดาผู้ที่ว่าดําเนินการหรือว่าผู้ธุรกิจเนาะเจ้าของธุรกิจนั้นก็สิมีหลายเนาะก็เลยปรากฏว่าจะพากันได้เงินสดเสยนี้เพียงแต่ 5,000 ดอลลาร์เท่านั้นเนาะอันนี้ถึงแม้นว่าสิออกมาอันนี้ก็เพิ่นออกมาอันบ่แม่นเนาะเพิ่นก็ได้หลายอยู่เพราะว่าได้ประมาณ125ล้านเนาะขอโทษ125ล้านแต่ว่าผลปรากฏออกมาหั่นคือเว้าหั่นแหละแปลว่าได้แต่พันได้ 5,165 ดอลสําหรับแต่ละรายแต่ละกรณีเนาะก็ถือว่าขาดทุนไปเนาะไปว่าเป็นถึง 37.5 ล้านเหมือนเว้าเนาะก็ได้อันได้125ล้านแต่ว่ามาไล่กันเสลียกันแล้วก็ได้แต่ผู้ละ5,000 ปลายเท่านั้นเนาะอันนี้ก็บ่ฮู้ว่าได้เสียบ่หรือว่าแนวใดอันนี้ก็ได้เนาะกันออกมาอันนี้อาสาสมัครในท่านผู้ฟังเนาะอย่าลืมเนาะมื้ออื่นในวันอาทิตย์ที่23สําหรับทางวัดลาวแบลเบิ้นเพิ่นได้ทําพิธีทําบุญตักบาตรในบุญห่อข้าวประดับดินเนาะสําหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการอยากอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปเนาะไปห่อข้าวไปห่อข้าวเฮ็ดห่อข้าวไปถวายบ่ไปตักบาตรกันเนาะในมื้ออื่นนี้วัดลาวแม่เบิ้นเริ่มแต่เวลา 9:30 นต้นไปเนาะ400 White Horse Road Commission ก็ขอเชิญท่านพุทธบริษัททุกท่านเนาะไปร่วมกันได
0: ้เป็นข่าวจากนครหลวงไทเปในมื้อวันที่22สิงหาคมว่ากองทัพเรือที่7ของสหรัฐได้ออกแถลงการณ์ว่าเครื่องบินลาดตระเวนและกวดกาทางทะเลแบบ P-8A Poseidon ของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางผ่านซองแคบไต้หวันในมื้อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยอยู่ในเขตน่านฟ้าสากลตลอดเวลาหรือว่าตลอดภารกิจแถลงการณ์ได้บอกว่าการปฏิบัติการภารกิจดังกล่าวแม่นสะท้อนให้เห็นถึงจุดประสงค์ของสหรัฐต่อการรักษาเสรีภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างและเน้นว่าการปฏิบัติการในซองแคบไต้หวันตามกฎหมายระหว่างประเทศแม้นเป็นการ

ยืนยันถึงสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือของทุกประเทศทางด้านผู้สื่อข่าวจีนรายงานไปในทางเดียวกันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ติดตามและเฝ้าสังเกตการย่นลาดตระเวนของสหรัฐตลอดเส้นทางและยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้ในการควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนมีแนวโน้มเดินทางไปเยี่ยมยามสหรัฐในเดือนกันยานี้เพื่อพบพ่อกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในท่ามกลางความพยายามของทั้งสองประเทศในการฟื้นฟูเสถียรภาพความสัมพันธ์ซึ่งได้รับผลสะท้อนจากประเด็นไต้หวันความขัดแย้งทางการค้าและข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีสารคดีประวัติศาสตร์ลาวโตในปีค.ศ. 1887ข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจำฮานอยได้ทำการเปิดกงสุลฝรั่งเศสขึ้นอยู่อาณาจักรลาวล้านสร้างและได้แต่งตั้งให้ท่านออกุสเตอร์ปาวีมาเป็นห้องกงสุลอยู่ที่นครหลวงหัวบางซึ่งจุดหมายส่วนใหญ่ก็คือรัฐบาลฝรั่งเศสอยากให้เมืองไรเจ้าหรือเมืองหลายเจ้าเมืองแทงหรือว่าเดียนเบียนฟูและเมืองซอลาในเขตแดนของประเทศเวียดนามในปัจจุบันขึ้นกับตรงแกงดังนั้นในเวลาต่อมาฝรั่งเศสจึงได้ยั่วยงให้ทานเทวะวันตรีผู้นำไทยไหลผมโดยลูกน้อง600คนโจมตีนครหลวงพะบางเพราะว่าในเวลานั้นดิน12อยู่ไทยขึ้นกับอาณาจักรหลวงพะบางในเวลาต่อมาอีกฝรั่งเศสก็ได้จัดตั้งคณะทูตสันทวไมตรีคณะหนึ่งขึ้นแล้วให้เดินทางไปตรงแก่งเพื่อทำการเจรจากับไทยไลซึ่งคณะทูตดังกล่าวประกอบด้วยพันตรีเพนนีควินฮอยเอกคูเปทานนิโซนงทานกรังเซทานวากลและท่านหมอมาซีเป็นต้นภายหลังการเจรจาผ่านไปฝรั่งเศสได้ยกดินแดน12จุดไทยทั้งหมดปอดแม่น้ำดำให้ขึ้นกับตรงแก่งในปีค.ศ. 1888โดยบริหารพระราชอนุญาตจากพระเจ้าอุ่นคำแต่อย่างใดอันใดเป็นเหตุให้พระองค์ทรงสละพระราชบัลลังก์และสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมาบ่ดลแล้วบรรดาเสนาบดีประจำพระราชวังจึงได้พากันราชาพิเศษเจ้าคำสุขหรือว่าเจ้าสักกรินฤทธิ์ขึ้นครองราชแทนทั้งฝ่ายสยามเมื่อได้เห็นฝรั่งเศสทรงทานออกุสเตอร์ปาวีมาประจำอยู่ฐานกงสุลที่นครหลวงบางเซนั่นก็จึงได้ทรงพระสิทธิประสงค์อนุสาของเจ้าจุฬาลงกรณ์มาเป็นข้าหลวงใหญ่แล้วหลังจากนั้นในปีค.ศ. 1891ฝรั่งเศสกับสยามก็เริ่มแย่งอิทธิพลทางด้านการทหารกันขึ้นที่ท่าเสียงคำเมื่อฝรั่งเศสเห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมแล้วก็จึงได้ยกกองทัพ2กองโจมตีกองทัพสยามอยู่ภาคใต้ของอาณาจักรลาวกองหนึ่งฝรั่งเศสผสมคาเม่ตีขึ้นมาทางตีผีและอีกกองหนึ่งฝรั่งเศสผสมกับแก้วตีขึ้นมาทางเมืองพินลัดใส่สวรรคเขตแล้วมุ่งหน้าใส่ท่าแขกในเมื่อสภาพการได้เป็นเช่นนั้นแล้วทหารสยามจำเป็นต้องได้ต่อสู้กับทหารฝรั่งเศสถึงในการต่อสู้กันได้เป็นเหตุในประเทศฝรั่งเศสทหารนายฝรั่งเศสผู้หนึ่งมีชื่อว่าทานกรอสกูแรงถือขาตายอันได้สร้างความเจ็บแค้นแทนใจให้แก่ฝ่ายฝรั่งเศสเป็นอันหลายต่อมาในมือวันที่2ท่านว่าปีค.ศ. 1892ฝรั่งเศสจึงได้ส่งเรือหบ2ลำไปปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทำการนาบคู่ดังนั้นเพื่อปกป้องกรุงเทพจากการทำลายสยามจึงได้ทำการทำตามความประสงค์ของประเทศฝรั่งเศสในการครองราชของรัชกาลที่5พระปิยะมหาราชทางการสยามได้แบ่งการปกครองหัวเมืองขึ้นของลาวออกเป็น4เขตดังนี้1เขตลาวพุงดำหรือลาวเสียงแก่เมืองเชียงใหม่และลำปางแต่การที่เรียกว่าลาวพุงดำก็เพราะว่าพวกผู้ชายในเขตดังกล่าวอากันมักซักไล่แต่กกหาหอดเถาะ
แต่กบขาหอดห้องสองเล่าพุ่งเขาแม่ได้แก่ลวงพ่อบ้างบ่พากันสักลายสามเล่าพ่วนได้ตั้งสำนักงานขาลวงใหญ่อยู่เมืองหนองคายเพื่อทำการปกครองแต่สกลนครไปถึงแดนแก้วสี่เล่าเก้าได้ตั้งสำนักขาลวงใหญ่ใส่เมืองอุบลราชธานีเพื่อทำการปกครองแต่ร้อยเอ็ดลงไปถึงกระแจเสียงแตงลมพัดและเวินไซในเขตแขวงกระแจประเทศกัมพูชาในปัจจุบันประชาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970ซอยชิปแลนด์ไฮเวย์คุมแกรนเบิร์นตั้งวัดลาวธรรมนิเวศขอแจ้งมายังพี่น้องชาวลาวทราบว่าหุ้นหอขอบประดับดินของวัดลาวธรรมนิเวศจะได้จัดขึ้นในมือวันที่13เซปเทมเบอร์เริ่มแต่เก้าโมงครึ่งต้นเสาร์เป็นต้นไปเอาล่ะท่านฟังมาฮอดนี้รายการวิทยุของพวกเฮาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเสาร์หน้ายินดีมีแฮงสุผู้สุคนสบายดี